到มัดนี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำใน

ก็น้องไข่เงอใครทําไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปันตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักอายเปิ้นเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพฮักเปิ้นมีเมย์ไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เหมือนบ่เฮิ่นหนุ่มเปิ้นกว่ามาฟังกรรมครับปีตัวดีเลอเปิ้น

0: 壮壮，团走半河。
1: 情光壮壮，团走半河。
0: 情坎万万，孤单半人行。
1: 情坎万万，孤单半人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องตีถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจเฮือจริงห้องนั้นบอกเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเสียงฮับถ่อมขามอันห้องว่าปล่อยสวน

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนสกราวชมิงามาไอยามตุนนะจังโพจัดพงนี้อ่ะมันเอาปูกางชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่ายมุขันเถอะมันเอาหวังเถอะอันเถอะเรามันจะช่างวายุกัน

อันเทียงตากมตุนเล็ดละคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอามิตเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ฟังชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชี้จิ้นเพียงจงสูจิอยู่เหนือจุดท่านหุ่ยลิดเมหน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเสียนตีอันหุ่ยสันได้ตามคำชี้ออกตีสร้างมั่นสอนเมื่อดังปานเมืองเสขวยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมั่นสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมั่นสอนเจิมดีดันข้างมีเดิมมั่นสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเบี้ยวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมั่นสอนทางลีฉี่สาลีสู่ลีเซาจอมหนังตีเปียกเปิ้นเดิมมั่นสอนม้าปองกันตีสร้างตีสั่งเบี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้ม้าปองการตีสั่งทูบ้ากูฝ่ายถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาข้างดีฉีสะ
2: คำเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมากก็มากผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: เฮาเฮาผู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเฮาจึงไต่หมักตา12ลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

0: โอ้ส่วนในไข่เจียวจิ้นจ้าปูมาถึงหิมวิงอ่ะ
1: ไข่ฟุ้นเลยไข่ฟุ้น

0: อ่อนกอบสั่งวันป่วยปืนนุงเสื้อขมาคูกูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็เปิดหื้นค่ะยักษ์ย่านพานด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนเฮือนซื้ออยู่ดีถังเผอขึ้นปีนบีมา
1: เฮือนค่ะอยู่ลงเถินโตจี้มีเมตาหมดสิบสวงกูค่ะ
0: เปลี่ยนติปีนลูกจ่าดิหวังปอดปีดงซื้อแล้วจ้ะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นหวังหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมดกเต้มากาเมืองไพ่เอาดำฉีตากจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่าหันเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโลมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำนำนำเจ
1: อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันดำฉีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเจ้าโหคำกำนันถ้ามือป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงไพ่หันมิงโตโดปันน้ำสีตาถ้ามืออยู่ต่างเราเจ้าโหคำกำนันเมาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิบเจ้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: เจ้าก็ป้ามงม่องตวงตาน้ำสีตาไปตั้งหึงอ่ะนางก็ตัวเตี้ยกาเลย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天先出轨，
2: 当代十三班呐，
3: 你苏我三夫，
4: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ฟังปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ฟังปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
6: 黑梨皮膜花好孤显流。พี่น้องเขาตั้งไหนสุริยุสาสุราหิ่งตั้งใครเขามาบอกในเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่หนักมีว่างลินอยู่ห้องโคเจ้าเตียงชาเขิงฟองหุยตั้งเซนดาตันในฝ่ายการมีด้าการเหตุใดอยู่ตีเวียงขวนไม่ห้องใครเดินเดินตัวถึงเดินเปียดยินนันเซนอกจ่าปันเบิงข้างบีได้ดิ่มเวิร์นสิบสองปันนัดเจ้าซ่อมออกต้นหมากดิวเดียนย้ำในปูปีนหมากปิดได้เบิงเดินเปียดได้ตั้งปันเบิงตั้งดงยงตื้อท่าเตียนกะปวนเตอเหมือนกุ๊กตีเชียนวาสุย้ำไม่จับถามเขาสตังเมื่อเจอได้เขาสั่งวันได้เซมในสู้จีว่างดินอยู่ตีคงโคเจ้าเตี่ยวชาเขิงฟองว่างดินอยู่สามเตี่ยวชาเขิงฟองได้ดัดจับโดดโจจ้าหิดจอมปองจอมมาขอเจอสื่อช้างชี้จินพินจงสู้จีป้าเถิงเบิงเซียนดันเตี่ยวชาเขิงฟองตามคำดักด่าดันจังขำกวับอาเมียปองกันเต้เต้ฟ้าฟ้าหิดออกดองอับซากมาหอยปล่อยมาขอเจอสื่อช้างตื้อเปียงสามเอ๋อมาปองกันเต้าโถหักกู้ฝ่ายกันได้ข้างเบ็ดเทียนเตอมาเบิร์นเดินเก้าได้สาววันตั้งเซนหวยดาได้มีดาการเหตุอยู่ตีเวียงขวนมีห้องใครแล้วหวยได้ดาจับโดดโจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจอมปองจอมบอกเขาจะสื่อช้างชี้สินเพียงสงสู้จีดาตันได้ฝ่ายการมีดาการเหตุได้โจจ้าเหตุจอมปองจอมฟิ่งเปียงเฉินเฉาต่อโถหักฝ่ายการข้างบีมะเตอร์ฮับห้องก้นการกับปองการเสริมได้สู้จีว่างดินกับเตอร์เข้าแล้วหวยอีกซ้ำตั้งคำจอมหนังฮอบไม้เบิร์นเดินเดินต่อทางเดินเปลี่ยนได้ตั้งเซนฝ่ายการกู้ฝ่ายข้างมีได้ดิ่มเวินเด้อกัดสาได้ตั้งโดดันฝ่ายการค้าขายได้ข้างมีมะอุกจ่าปานเบิร์นข้างมีดิ่มเวินกัดกันหน้าเสียๆขิงจ้ำตีเข้าถึงไปส่งเชียวมาได้ฝ่ายการขายหมอกจ่าออกตึงกัดได้ข้างมีมะดวงด่างหมอกจ่าเจอขายถึงตึงกาป้าปลายชั้นกุนจ่าเจ้าเมืองไทยฟิลิปปินส์ชินจาโพเจอได้ดันดำเตอมะจอมหนังเด้อขวนบินคล้ายกวนได้หอบไหมปีได้เดินเดินต่อเถิงเดินเปียดได้ยินนันเซนตั้งดงขายหวังบอกซากะปนเตอเชฟกุ๊กตีปลายยันดำชีปีกาหอมซ้ำน้องลีปังได้36ปลายหกขายกาเถิงดอกเติงตั้งเด้ออึ่งตีได้60ปลายอ่างหลู่ตั้งเติงได้ปีนอึ่งตีขายหมอกซ่าออกเติงกะดำชีเปิ่นได้เขาสั่งวันในดองอินเซิงห้องคำอันสูดักเอิงตีชิ้นใหม่ซันส่วนเฟอร์ดิงวักซึมิเชียงอินเปียนได้ปีดวงเดอร์เซนดอกเซนเดอร์ตึงดอกตึงกาเยี่ยมตัวได้แก่นดำเต้เขาสองวันได้หมักเดียวเนียนอันเป็นเดอร์สิบสองปนัดเจ้าซ่อมหมอกมะปูปิดได้มาซะซะจอมหนังฮอบไม้หมักเดียวเนียนเซอร์ปิดตกมะสี่หวยได้ดีหวยตั้งดักโตป้นเตอร์สามกงกินถึงตีสาระจวนจาเช็ดเยี่ยมตั้งหวานได้ตัวเป็นหมักเดียวเลียนเลี้ยวหลีได้เด้อชีตีซ่อมต้นหมักเดียวเลียนซ่อมในต้นหมักเดียวเลียนเก้าต้นได้ฟูเป็นหมักเดียวเลียนกุดต้นต้นอันเป็นในดำดันเป็นในหมักเดียวเลียน32หวยจอมหนังไข่หมอกย้ำสั่งได้ยินนันเซินด้าดังเดินซ่อมต้นหมักเดียวเลียนได้ปูปนเตอบนจิตเฮงบุเด้อได้เด้อ12ปานัดเจ้าได้ด้าดังเดินซ่อมต้นหมักเดียวเลียนได้ปูปนเตอหม่นห้าเหงบุตักสอนมา 越南省东南亚三比内将比东南六年比内满六年内南德马。铺买好人高内烧完敢买

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจิ้นเพียนจงสูจีอยู่ในโจท่านหุยลิดเมหน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเสียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปานเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมดีดันข้างมีเดิมมันสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางดีฉี่สาดีสุดดีเซาจำหนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนมาป้องกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้มาป้องกันตีสั่งทูบ้ากูไฟถ้าเดิมมันสอนได้เก่งเก่งไขไขดีสุดดีเซาทางดีฉี่สา
2: ขันเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หาเขาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองลองก้น
4: ปีร้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงบอกเลยเฮาเจิงใจมากตาสิบสองหลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อม

0: ไปอ่อนกอบสั่งวันป่วยปืนนุงเสื้อของหมาคูกูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็ปืนค่ะยักษ์ยันพันด่วนค่อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนเฮือนสู่อยู่ดีถังเผอขึ้นปีนบีมา
1: เฮือนค่ะอยู่ลงเถินโตจีมีเมตาหมดสิบสวงกูค่ะ
0: เปลี่ยนสิปีนลูกจ่าดิหวังปลดปีลงซื้อรักษาพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นหวังหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมรุกเต้เต้มากาเมืองไพ่เอาดำฉีจากยาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโลมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำน้ำน้ำเจ
1: อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันน้ำฉีตาข้าไร
0: ก็เถียมเมื่อต่างเราเจ้าหัวคำกำนันเท่าเมื่อป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงพายหวันมิงโตโดปันน้ำสีจ่าเท่าเมื่ออยู่ต่างเราเจ้าหัวคำกำนันเมาอ่อนตีกาเมืองไพ่เถียมแนมน้ำสีจ่าตีย้อนดิ้งเจ้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็เกาป้ามงมองตวงตาน้ำสีจ่าไปตึ้งเหงานางเกาตัวเตี้ยกาเลย

เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจคือปั้นแหงใจตัวเก่าคือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาคือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็ถึงจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ขึ้นนี่在นั่งอยู่หิมน้องนั่งผอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝาตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้ก็กวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่บ่าวหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาได้ก็กวางถาน้องเสียงหลาก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างไลบอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับต่างไลหับฝั่งบอกหนาก้อยหัน

0: ที่ที่คะแลลาโคโคทูจีวีออย่าย
1: ิงนายาอยู่โชจิโคทูจีวีที่ที่คะแลลาโคโคทูจีวีออย่า
0: อึโคมีโคออโลนาโคสิชาสนาปาวชอบ้าที่ที่ปอนูกากาตัวโลแลวาลีโคโคจิโอจาตูนีฉานีเซติมากาติจาปาจาตูฮุยีคุยมีออคายเฮาปาติเลฮิฮาปาคอยินาซือพชิมูเยมือเวกาติชัวซิซวาปานามิคามิกติตาเวลิลิชิเมเลชากาชิวจูโกเลอเมริกาตากาติดาคาเจดาวิฮุย

จากและจากอื่นเลยน้องฝึกข้าวคอตัวละตาลิข้อกาปาอยู่อยู่ขึ้นเน่ลาโบปาลิข้อกาอมูขึ้นแม่วีลิข้อกาปาอมูที่มาตาตาชีได้คือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดเชื่อเชื่อตาโยชื่อข้าวคอเชื่อตาแหละลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและยูวิโอโชจากกูชีได้คือน้องฝึกข้าวคอเชื่อตาอันเนอนุมากูอาปุอาปีกามากูยาดอกูโอ้ฮอวีโตชีได้เปิดถ่ายกากูเลยมาซาจ้าแฮกะฮึเน่ฮากาวกะยาปิวเปียวกาชากะยาปิวติจุยติกิเชเนียเวยาฮูเลยาเฮจาเนียเวโอ้ฮอกูฮาดาเลติกิเชเนียเวกูมิลิคอนาฮัน

0: องขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีวังนินอยู่ดีคงโหดเจ้าไขการสัจธรรมตั้งพัมโจมีการเหตุตั้งเส้นอยู่แวงบางเสของพัมด้านหนึ่งถึงด้านเปียดการมาวัดทุตีนันเส้นได้มัดเว้นพัมไปอาการข้าฟอนดินมอนปามนำไซน้ำงามตีปันบางยินงานอยู่ตีมอนเชียงใหม่หันยกเหตุมักทุเรียนตี12ปนาปุกนี้ได้บิดเซลยินเสียงสั่งเตียงโคมธรรมจารย์นำดีไปบ้าขาดเดินเปียดกะลาบันบางตั้งกุ้มจะยงเตียนลงปูนเหมือนกดเสียว่าสื่อเทียมพระเดชทรงโกและพระเดชอเมริกากาคายของโคต่อกันอยู่นิวยอร์กพระเดชอเมริกาหันตั้งเขาเฮ็ดประเดี๋ยวไกวฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีเมื่อโดนวังเฮนผู้เป็นสวัยสุจีอยู่ดีคงโคเจ้าไขการสัจธรรมตั้งวังเฮนอยู่เมื่อสัจธรรมตั้งนั้นทนักว่าได้ได้กระเดตามใช้ความสีจิ้นพินทรงสุจีสัจธรรมตั้งบันมังยินนานปังกำใหญ่นักพวกต่างตั้งต้องราชการเฮ็ดได้ได้ตกดีเป็นดีอันเปอร์เหตุการณ์ตาดีหรือพังเมืองของไขความเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนใกล้ย้ายออกการไหนเหตุการณ์เตือนนาอยู่ในการปิดดีการเหตุสางและการเหตุสางป้าหือไพ่เพิ่งหางมีเป็นดีปืนข้ามสินตั้งใหม่เหตุอะไรตาดีทักถีเรื่องเก่าโลออกเศร้าคำพอมโจมีการเหตุต่างเส้นอยู่แห่งบางเสียของพอมพอมโจเทนักว่าได้ได้ทำเห็นกระเด็ดตามกำจ้าใหญ่นักแห่งสี่จิ้มเพนซ่องสุจีกิจโดยการมีการเหตุกระเด็ดตามกล้องปิงหยามีการเหตุไปอ่อนออกแห้งมีการเหตุตามหมักเวิ้นเปอร์ยินนานยานออกเรื่องการปุ่งเนื่องไหมมีกำลังเปิงอินแข็งแห้งวางเงินผู้เป็นสวัยสุจีเผยออกการจีเนนับตามกันโก้ห้อมสอนหมายว่าเจียงเดินหนึ่งถึงเดินเปียดการม้อนการกลมหือการเหตุสั่งตั้งเส้นได้หมัดเวิ้นเนื้อกาเนื้อลีต้องโหลเด็ดปิดดีไปขั้นกาการจกสายปอกแปลงมาการเหตุท้าหวาดทุได้หมัดเวิ้นไปวันปล่อยกินขมุนเดินแรงจักไก่มาฮอดดอกแม่นสีทางในสินและยางสีกันเดาค้าอยู่เดากาเนื้อที่ดอกใหม่ดอกม่อนพระเตศตรงหน้าหยากันแหน่ฮอดวันปล่อยกินขับมุนเดินเอียงเสือชีกุ่นทรงโกอยู่กินในพระเตศไทยฟิลิปปินสินจาโพฟงปินพระเตศตรงหน้าหยามีป้าวินีเอาดอกใหม่ดอกม่อนมาหยอกเฮิร์นตอนปั้นเหือพี่น้องอุ่งซาคนเมืองไข่กวนหอมสอนพี่นีไปอ้อนเปียดเดินการเงินดอกใหม่ดอกม่อนที่ยินนานเดาค้าออกต่างพระเตศไปฮอดถึงชิบกว่ายันไปกำนายเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามโชคปุ่นไปหกดาวคายออกไปถึงพระเตศเลบัดเมืองหกสิบตีการเอาดอกใหม่ดอกม่อนคายออกต่างพระเตศไปอยู่ตั้งพระเตศปิ้นที่หนึ่งเมื่อโดนพอมพยาการข้าฟอนดินมอนบ้านต้องยินนานปามนำไซน้ำงามอยู่ตีมอนจริงไหมในเพ้อหันปยาเหือตั้งไรตั้งเมื่อโดนมักทุเรนตีปลูกสางในห้องการ12ปัญหาจาโรนงเยโคจิโยเสียงกงซือก็สุขเหินได้บิดเซลสลาจอนจาในห้องการยินนานเจอไต่โจหูเคอโซเย็นจิ๋วโซลูกได้ก้อหันบิดหมักทุเรียนสีหน่อยไข่การจะต้องตามโคโซการก้อวาดเฉียงหมักทุเรียนสีหน่อยนี่เลียนหน่อยในสามกินกงจินขินเนอนับตามได้หูเมื่อโดนบัดบังยินนานนาเติกการปลูกก้อหมักทุเรียนลงเหมือนเจ็ดปันหมู่ในหัน12ปันหน้านาเติกปลูกฮอดถึงเหมือนหาปันหมู่มักทุเรียนตียินนานวังอยู่หนีเมื่อหนาเวลา3ปีพักกดถึงแต่จับหน่วยมักทุเรียน